0: Hello, this is Lakena. You are listening to Khmer Voice on ACCC Radio in Alice Spring. Chumrieb sua, ning khom Lakena, lok neak tang ah khnie kopong tae sdap kamsan chmuoy ning samleng Khmer nei tam raya visu ACCC nei Alice Spring. ជាកិច្ចបន្ទាប់នាងខ្ញុំចង់សម្ដែងសំណាលបន្តជាមួយនឹងលោកឪពុករបស់ខ្ញុំអំពីបទពិសោធន៍ដែលគាត់មកលេងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីជាលើកទី1ថាតើគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍បែបណាជាមួយនឹងពិភពលោកមកខាងទៀតប្រៀបធៀបពីប្រទេសកម្ពុជាយើងជំរាបសួរប៉ាម្ដងទៀត
1: សាធុគុណស្រី
0: អាចបច្ចៈពីអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរចំណាប់អារម្មណ៍នៅបានមកលេងប្រទេសអូស្ត្រាលីដំបូងទឹកទី1នេះប៉ាបានមកលេងនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីលើកទី1គឺពីថ្ងៃទី 29 ខែ9រហូតមកទល់ពេលនេះគឺថ្ងៃទី 10 ខែ 10 ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានជួបជុំកូនស្រីបង្កើតកូនប្រសាជាជនជាតិអូស្ត្រាលីនិងចៅស្រីហើយកូនបាននាំដើរលេងគ្រប់
1: ម៉ូដែលហាត់ប្រាណមានហាងគ្រប់សពទាំងអស់ខ្ញុំមានការសប្បាយចិត្តណាស់ឃើញប្រទេសអូស្ត្រាលីមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នាំក្រោយខ្ញុំនឹងចងចាំថាខ្ញុំនឹងមកលេងនៅអូស្ត្រាលីអាលីស្ព្រីងនេះឲ្យបានម្ដងទៀតឬនៅសិដនីបាទចា៎បាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីទាំងអស់ ដែលបានរីករាយនឹងញញឹមញញែមដាក់ខ្ញុំគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ទទួលការរាក់ទាក់ខ្ញុំនិងកូនស្រីខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់ហើយសូមជូនពរប្រជាជនអូស្ត្រាលីជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខដ៏ចម្រើនចាអរគុណច្រើនប៉ាចង់ដឹងចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ាតិចធ្លាប់តែនៅស្រុកខ្មែរញ៉ាំម្ហូប ខ្មែរយើងមានប្រហុកមានសឡមជូទឹកគ្រឿងអីផ្សេងផ្សេងបែបខ្មែរណាតាមម្ដងនេះម្ហូបដែលកូនក៏ដូចជាយើងតែញ៉ាំនៅភោជនីយដ្ឋានផ្សេងផ្សេងហ្នឹងប៉ាគិតយ៉ាងម៉េចដែរគិតថាអាចញ៉ាំបានបន្តទៀតទេបើយើងនៅយូរជាងហ្នឹងអរគុណកូនកាលពី 2-3 ម៉ោងដល់ពី 3 ថ្ងៃដំបូងឃើញថាមិនទាន់ស្វាមនឹងម្ហូបអាហារអូស្ត្រាលីទេប៉ុន្តែ มันខុសគ្នាប្រមាណទេគឺមិនគេមិនចោលសាច់ទេអញ្ចឹងទោះបីប៉ាញ៉ាំមុខអ្វីមិនកើតក៏ប៉ានៅញ៉ាំសាច់បានអញ្ចឹងឥឡូវស្វាមអស់ហើយគឺថាឲ្យតែកូននាំទៅភោជនីយដ្ឋានកន្លែងណាគឺមិនចោលទេរឿងសាច់និងសាឡាត់ហើយមានការសប្បាយចិត្តជារឿងរហូតមុនដំបូងអត់ហ៊ានដើរទេ ឥឡូវនឹងចង់ដើរស្គាល់ផ្លូវណាទៅសាលារៀនចៅផ្លូវណាទៅផ្សារផ្លូវណាហើយជាពិសេសឃើញភ្នំនៅជុំវិញផ្សារនៅក្នុងទីក្រុងគឺភ្នំច្រើនណាស់លម្អដោយភ្នំព័ទ្ធជុំវិញអញ្ចឹងប្រទេសខ្មែរភ្នំនៅទីក្រុងជិតទីក្រុងមិនមានទេមានតែនៅឆ្ងាយនៅជាខេត្ត
0: ចឹងតាមជួបព្រំដែននឹងបណ្ដូលនៅអាលីស្ព្រីងអាលីស្ព្រីងឃើញថាទេសភាពភ្នំល្អឥតខ្ចោះតែម្ដងបាទសូមអរគុណទៀតណាចាអរគុណច្រើនប៉ាប៉ានៅប្រហែលនៅអូស្ត្រាលីនេះនៅប្រហែលជា3 អាទិត្យទៀតហើយយើងនឹងធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅលេងស៊ីដនីប៉ាគិតថាមិនដែរប៉ាចង់ប៉ារំពឹងថានៅស៊ីដនីនឹងមានអីប្លែកជាងនឹងឬក៏
1: ໄປປາຈອງມີບັດພິສາດດາເລງອີ່ໃກ້ຄະນະໃນຊິດນີ້ອໍຄົນກົນປາມີສັກໄດຕຶກອໍຄັ້ງນະទៅເລງສັກນີ້ນັ້ນກົນມະນອງຂອງປາຈອງទៅຈູບດັນລອງພອງຖືຈະມະດາຍນັ້ນອະພຸກຂອງປາກົນພາສາເພາະຄືຂອງກົນສະຕິດໃຫ້ຈອງອະສກວາສິດນີ້ឲ្យຫາຍໃກ້ລໍຊ្នាំក្រោយປາມີວິສນານັ້ນຫມົກເລງປາ អាចយល់ដឹងពីស្ថានភាពពលានយន្តហោះគេធំទលាយយ៉ាងណានៅកន្លែងណាហើយចម្ងាយម៉ានពីផ្ទះតឡងមកពលានយន្តហោះគឺចង់ស្គាល់ប៉ុណ្ណឹងមិនមានសេចក្តីត្រេកអរជាមួយប្រជាជនខ្មែរ ประชาชนฟิลิปปินส์ได้บานถือประเดศนธารกิจขยมเปลจุบเนียตามซาก็ได้ตามพวกยานีทานก็ได้คือถ้าเมียนการเนี่ยเตะเจี๊ยบแซ่ประชาชนออสเตรเลียจะมาดองคือเรียกเตะนะบ่าออกส้มออกก้น
0: จ้าจังเจี๊ยกิจเป็นจ็อบปาเมียนไอจังปนอลจีอยู่บ้านนับประชาชนขมายเตรียมครูนจังมาเลงออสเตรเลียถ้ากูถ้าเตรียมครูนอย่างไม่ให้กูแต่หลงปังอย่างไม่เป็นมาดาวออสเตรเลียนะจ้า
1: ออกนักโกนขยมสมประดำพญาแต่ปีจีจนขมาดาบาสันเชียโกนขโมยต่างอ้อหรือบอมปนจังบาลีในออสเตรเลียตามระดับกาลระดับนี้คือระดับกระดาวจังบัดเตรียมข้าวอะไรเงี้ยมาตีคืออาซ้อมโดยสกมายยังได้บ่าแต่ได้เปลี่ยนชุ่มคางสกมายเพียงคางยืนได้อัดเพียงตีคางออสเตรเลียอัดเมียเพียงตีหายบ่บองพระองค์จังวันเลงคายอะไรเงี้ยคือคายบุญ
0: คายตรงจากตรงคายบุญดอกคายผมใ
1: บดอกคายบุญดอกคายผมใบจังบองพระองค์จังวันเลงออสเตรเลียเราเตรียมข้าวอะไรเงี้ยบ่าเมียนโมเมียนสลอมจึงเมียนสบายจึงบัตตาคลุบยังเต้าสนกดาอ้าวละเงี้ยดาปิกราวยังเต้าจังขยมมอนี้โดยเจตสำนักได้จอมขายกระดาษเตียนส่งออกคนบองโอนจนรวมจิตขมายังกระไดออกคนจนรวมจิตออสเตรเลียกระไดบานยังยมยมเย็บดักขยมตามไปขยมดอลเตียนนะ
0: จ้าออกคนชราปลาสำหรับอธิบายดอลเอาอัดขจให้ปีนี้ยังขยมตั้งปีนี้ก็สมจมเรียบเรียบองปอนจุนรวมจีดกระโดจีบองปอนขมาได้สดับวิชุไอทริปเปอร์ซีเนียปีอาลีสปริงนี้ให้ปุ่ยยังก็สมจุนปอเอาไอเนี่ยต่างอ่ะนี้จูบทั้งไงละอ่อนังริเรย์จงสัปดาห์ครับ good day see you later
1: bye